สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะไทยเรดิโอแคนาดากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเราออกอากาศสดเป็นประจำทุกวันเสาร์ในโตรอนโตและเมืองใกล้เคียงตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาที่สถานีวิทยุแฟร์ชายเรดิโอ AM 1430ค่ะออกอากาศเป็นเทปในแวนคูเวอร์วันอาทิตย์เวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาที่คลื่น FM 96.1 ยุ้ยแพรวพิมพ์เขียวบริบูรณ์มาอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังนะคะเบอร์โทรศัพท์ในระหว่างออกอากาศสดที่โตรอนโต905-944-1430ค่ะส่วน Facebook ของเรานะคะ @thairadiocanada ค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องหลายๆเรื่องเลยนะคะที่เรานำมาคุยกันนะแต่ว่าช่วงนี้เรามาฟังเพลงกันก่อนนะคะเพลงที่เปิดจะเป็นเพลงรำวงนะคะเพลงรำวง3เพลงติดกันเลยนะคะจะได้มีบรรยากาศรำวงท่านผู้ฟังที่ติดตามรอฟังเพลงเก่าอยู่ก็จะได้สนุกสนานกันด้วยนะคะอย่างที่เรียนค่ะนะคะรายการไทยเรดิโอแคนาดาเป็นรายการเพื่อชุมชนไม่มีรายได้แล้วก็ไม่มีเรื่องของการหากำไรใดๆด้วยทำเพื่อเป็นสื่อกลางให้ข้อมูลทั่วๆไปที่เป็นประโยชน์กับคนไทยในแคนาดาค่ะวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณค่ายเพลงทุกค่ายศิลปินทุกคนแล้วก็ผู้มีส่วนร่วมในการทำเพลงที่รายการนำมาเปิดในครั้งนี้นะคะการเปิดเพลงเก่าๆเนี่ยยุ้ยก็คิดว่าจะช่วยให้คนไทยได้รำลึกถึงศิลปินแล้วก็เพลงที่เขาชื่นชอบนะคะเพลงที่ทุกคนชื่นชอบหรือว่าเพลงที่อยู่ในยุคสมัยของตัวเองที่ชื่นชอบนะคะก็จะได้ไม่ลืมศิลปินแล้วก็ไม่ลืมเพลงเหล่านั้นด้วยมีโอกาสได้ฟังกันอยู่เป็นระยะระยะนะคะก็หวังว่าเพลงที่นำมาเปิดกันจะมีความย้อนยุคแล้วก็ให้ความทรงจำที่ดีกลับคืนมากับท่านผู้ฟังค่ะรายการไทยเรดิโอแคนาดาเป็นรายการที่ไม่มุ่งหวังรายได้นะคะคนไทยในแคนาดามีน้อยค่ะบางคนก็มีโอกาสเข้าถึงรายการต่างๆผ่านอินเทอร์เน็ตบางคนก็ไม่มีเวลานะคะไม่มีเวลารายการของเราก็หวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้คนไทยในแคนาดามีรายการวิทยุภาคภาษาไทยให้หายคิดถึงเมืองไทยค่ะเอาละค่ะ เรามาฟังเพลงกันนะคะเพลงแรกรำวงเดี๋ยวเปิดต่อกันไปเลยก็แล้วกันนะคะเพลงแรกเป็นรำวงสาวบ้านแต้จากสุนทราภรณ์เพลงที่2เป็นรำวงงามแสงเดือนจากสุนทราภรณ์เช่นกันจากนั้นเพลงที่3นะคะรำวงปิดทองพระจากสุนทราภรณ์ค่ะ3เพลงนะคะรำวงทั้ง3เพลงเลยจะได้สนุกกันค่ะ

ค่ะก็เป็นเพลงรำวงนะคะ3เพลงติดกันตอนแรกประกาศไปว่าเป็นรำวงสาวบ้านแต้ตามด้วยงามแสงเดือนตามด้วยปิดทองพระปิดเปิดข้ามสลับไปนิดนึงนะคะก็เริ่มจากสาวรำวงสาวบ้านแต้ตามด้วยรำวงปิดทองพระแล้วก็รำวงงามแสงเดือนค่ะนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะมาไลฟ์กันนะคะทาง Facebook ค่ะสวัสดีเพื่อนๆทาง Facebook ด้วยนะคะแล้วก็ไม่ทราบว่าทุกวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแต่ละท่านแต่ละท่านก็หวังว่าจะสบายดีนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้นะคะคราวที่แล้วนะคะคราวที่แล้วที่เราไลฟ์สดกันเนี่ยก็ได้เปิดเพลงของคุณโรสซิรินทิพย์นะคะแล้วไปเปิดในช่วงท้ายของตอนที่ไลฟ์ Facebook ด้วยก็เผอิญว่าโดนดีเทคนะคะโดนดีเทคว่ามีเรื่องของลิขสิทธิ์คือก็ลืมไปค่ะว่าเราได้รับอนุญาตจากคุณโรสซิรินทิพย์แต่ว่า Facebook เนี่ยเขาไม่รู้อะไรกับเราด้วยนะคะเขาก็เลยดีเทคขึ้นมานะคะเราก็เลยต้องดูดเสียงในช่วงของท้ายๆที่เป็นเพลงของคุณโรสซิรินทิพย์ออกไปนะคะก็ท่านผู้ฟังที่สนใจติดตามคุณโรสซิรินทิพย์ตามได้นะคะตามได้ผลงานแล้วก็ความเคลื่อนไหวต่างๆนะคะที่ @rosesirintip ตรงตัวเลยนะคะเป็นทั้ง Facebook แล้วก็เป็นทั้ง Instagram นะคะrosesirintip ค่ะแล้วก็ฝากถึงท่านผู้ฟังนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมใช่หรือเปล่า31พฤษภาคม2569นะคะงานของเขาเรียกว่าอะไรล่ะงานของวันวิสาขบูชาแหมติดอยู่ที่ปากนะคะยุ้ยก็ไปร่วมงานที่วัดยานวิริยา2เมืองริชมอนด์ฮิลล์นะคะใกล้ๆกับโตรอนโตนี่แหละนะคะก็ไปร่วมงานก็เจอหลายๆท่านนะคะขอบคุณที่เข้ามาทักทายเพราะว่ายอมรับว่าไม่ใช่ว่าไม่รับผิดชอบนะคะหรือว่าไม่ใส่ใจแต่ว่ายอมรับว่าเป็นมาหลายปีแล้วที่ความจำในเรื่องของหน้าคนในเรื่องของชื่อคนเนี่ยมันหายไปลดลงนะคะในสมัยก่อนเนี่ยตอนทำงานใหม่ๆ20กว่า30เนี่ยโอ้โหในออฟฟิศในบริษัทในขณะนั้นเนี่ยมีพนักงานอยู่ประมาณเกือบ20คนจำแม้กระทั่งวันเกิดของทุกคนได้หมดนะคะจำแต่ตอนหลังนี่คือมันหายไปนะคะมันหายไปแล้วก็บางทีเนี่ย อย่างช่างเสียงนะคะที่เป็นเอนจิเนียร์ที่นี่เนี่ยคนใหม่มา

าเราก็แนะนำกันอย่างดีนะคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยแนะนำช่องชื่ออะไรตอนนี้นึกไม่ออกแล้วว่าเขาชื่ออะไรนะคะเจอหน้าบางทีมองเสร็จแล้วก็อ้าวแล้วมันนึกขึ้นได้ทีหลังนะคะต้องขออภัยจริงๆท่านใดที่เคยคุยกันแล้วเคยแนะนำตัวกันแล้วเนี่ยอย่าโกรธอย่าถือสานะคะขออภัยมากๆขอโทษมากๆถ้าจะมีปัญหาเรื่องการจำชื่อหรือว่าการจำหน้าทักเธอค่ะนะคะทักเธอค่ะยุ้ยจะดีใจมากเลยนะคะขอบคุณมากๆที่เป็นผู้ติดตามรายการของเรานะคะไทยเรดิโอแคนาดาขอบคุณมากๆจริงๆนะคะในห้องส่งวันนี้ไม่ทราบเป็นอะไรนะคะเสียงลำโพงเนี่ยมันมีเหมือนกับคล้ายๆว่ามีเสียงมือถือสัญญาณแทรกดังเป็นช่วงๆนะคะตือขออภัยด้วยท่านใดที่ได้ยินตรงนี้นะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันที่เรื่องของกงสุลสัญจรก่อนนะคะกงสุลสัญจรโดยสถานเอกอัครราชทูตกรุงออตตาวาจะมีขึ้นในวันเสาร์และอาทิตย์ที่13และ14มิถุนายนนี้นะคะ13และ14มิถุนายนนี้ที่วัดราชธรรมวิริยาราม2ค่ะน้ำตกไนกรานะคะเลขที่ของวัดนะคะ4649 Morrison Street Niagara Falls นะคะวันเสาร์ที่13มิถุนายนเนี่ยจะเปิดให้บริการตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นแต่ว่าวันอาทิตย์วันที่14มิถุนายนเนี่ยจะเปิดตั้งแต่8โมงครึ่งเช้าถึง11โมงครึ่งกลางวันนะคะซึ่งเข้าใจว่าวันอาทิตย์เนี่ยปกติแล้วที่วัดจะมีการถวายเพลพระนะคะแล้วก็ทำบุญกันนะคะเข้าใจว่าคงจะต้องหยุดที่ตรงนั้นนะคะแล้วก็ท่านใดที่อยากจะติดต่อสถานทูตสถานเอกอัครราชทูตกรุงออตตาวาที่เกี่ยวกับเรื่องหนังสือเดินทางนะคะก็ส่งอีเมลไปได้ที่ passport ตรงตัวเลยค่ะ passport@thaiembassy.ca.ca นะคะแล้วก็ท่านใดที่มีเรื่องเกี่ยวกับการปรึกษาต่างๆรวมทั้งเรื่องของการทำนิติกรนะคะเอกสารรับรองใบกงใบเกิดอะไรตาอะไรเนี่ยก็ติดต่อไปได้ที่ consula@thaiembassy.ca นะคะ consula@thaiembassy.ca นอกจากวันที่13และ14มิถุนายนนี้แล้วที่วัดราชธรรมวิริยาราม2น้ำตกไนกราฟอลนะคะในออนทาริโอนะคะไม่ใช่ฝั่งอเมริกานะคะก็ยังมีอีกวันหนึ่งนะคะในเดือนนี้ก็คือวันที่20มิถุนายน2569นะคะที่วัดอ่านภาษาอังกฤษก็ลำบากนิดนึงนะคะเป็นวัดลาวสมาคิธรรมารามนะคะอ่านไม่ถูกต้องขออภัยด้วยท่านใดที่อยู่แถวนั้นเนี่ยช่วยคอมเมนต์ทีว่าอ่านว่าอะไรนะคะที่วัดนี้นะคะอยู่ที่เมืองลาวัลคิวเบกนะคะรัฐคิวเบกแล้วก็ท่านใดที่สนใจติดตามข่าวสารของกิจกรรมต่างๆการกิจกรรมการให้บริการนะคะของสถานเอกอัครราชทูตกรุงออตตาวาก็ติดตามได้ที่ทาง Facebook Royal Thai Embassy Ottawa นะคะแล้วก็ในส่วนของสถานกงสุลใหญ่นครแวนคูเวอร์สถานกงสุลใหญ่นครแวนคูเวอร์นะคะมีการงดให้บริการเรื่องของหนังสือเดินทางงดรับคำร้องนะคะในวันที่8ถึง10มิถุนายนนี้นะคะวันที่8ถึง10มิถุนายนนี้สามารถติดต่อทางสถานกงสุลใหญ่นครแวนคูเวอร์ได้ที่อีเมล info@thaiconsulatevancouver.ca info@thaiconsulatevancouver.ca นะคะหรือว่าจะติดต่อทางโทรศัพท์ก็เบอร์604-687-1143 604-687-1143 นะคะแล้วก็ท่านที่สนใจติดตามข่าวสารของสถานกงสุลใหญ่นครแวนคูเวอร์ก็ติดตามได้ทาง Facebook @thaiconsulatevancouver ค่ะ @thaiconsulatevancouver นะคะต้องบอกว่ายุ้ยเองเนี่ยในเพจของวิทยุเนี่ยก็ติดตามทั้งสองที่เพราะเนื่องจากว่ามันเป็นข่าวเป็นข้อมูลให้การให้บริการทั่วแคนาดานะคะถ้าเป็นฝั่งแวนคูเวอร์สถานกงสุลใหญ่นครแวนคูเวอร์เนี่ยก็จะครอบคลุมให้บริการทางฝั่งเวสต์ส่วนสถานเอกอัครราชทูตกรุงออตตาวาเนี่ยก็จะครอบคลุมการให้บริการทางฝั่งอีสต์แต่ตามที่ท่านเอกอัครราชทูตดามบุญธรรมเคยให้สัมภาษณ์กับรายการไว้นะคะว่าถ้าติดต่อฝั่งไหนไม่ได้หรือจะติดต่อฝั่งไหนสะดวกก็ติดต่อได้ทั้งสองฝั่งนะคะแล้วโดยเฉพาะของสถานเอกอัครราชทูตกรุงออตตาวาเนี่ยก็คือดูแลทั้งหมดในแคนาดาเพียงแต่ว่า
มีการแบ่งการให้บริการเพื่อความสะดวกของผู้ใช้บริการคนไทยของเรานี่แหละนะคะก็ยังไงฝากไว้ด้วยนะคะฝากติดตามFacebook ของทั้งสองแห่งจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารนะคะทีนี้มาเรื่องของหน้าร้อนนะคะหน้าร้อนเผอิญเตรียมเรื่องหน้าร้อนเนี่ยมา2อาทิตย์แล้วอาทิตย์แรกเนี่ยอากาศมันยังไม่ขึ้นมาถึง30องศาพออาทิตย์นี้เนี่ยมันขึ้นมาถึง30องศาแล้วก็อ่ะว่าจะพูดแล้ววันนี้วันเสาร์ฝนตกค่ะฝนตกนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าในโตรอนโตเนี่ยได้ยินหลายคนพูดแล้วไม่ว่าจะไปหาหมอไปทำกายภาพบำบัดไปร้านค้าเวลาคุยกันเนี่ยก็คือจะมีเรื่องอากาศเข้ามาเรื่องอากาศเนี่ยเขาก็บอกว่าเราไม่มีสปริงแล้วนะเราไม่มีหน้าฤดูใบไม้ผลิแล้วอะไรประมาณนี้นะคะแต่มันก็จริงอ่ะเพราะสปริงก็คือฝนจะเยอะนะคะฝนตกเกือบทุกวันเลยอะไรประมาณนั้นแล้วก็ใบไม้สีเขียวๆก็เริ่มผลิบานผลิออกมาแต่ปรากฏว่าแป๊บเดียวนะคะแป๊บเดียวก็เห็นใบไม้เต็มเลยทั้งที่ฝนยังมาแบบเรียกว่าน้อยมากอ่ะน้อยมากจริงๆนะคะคือฝนก็เริ่มแบบน้อยแล้วก็แต่ว่าใบไม้เนี่ยมาแล้วนะคะใบไม้เนี่ยสังเกตนะคะยุ้ยมีความรู้สึกว่าใบไม้นี่เขาฉลาดนะต้นไม้ฉลาดมากเลยมันเหมือนกับเวลาฤดูกำลังจะเปลี่ยนผ่านเลยเนี่ยต้นไม้เขารู้ตัวก่อนนะเขาจะเริ่มมีอะไรต่ออะไรเราก็เห็นแล้วก็ถึงเวลาพอถึงหน้าจริงๆมันก็เต็มจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้เรามาคุยกันเรื่องที่จะตามมาในส่วนของหน้าร้อนนะคะแม้เสียงลำโพงนี่มันจืดๆนะมันหงุดหงิดนิดหน่อยต้องขออภัยด้วยนะคะเรามีเรื่องของฮีทค่ะนะคะฮีทเนี่ยมันจะมาอยู่3อย่างด้วยกันนะ3อย่างด้วยกันอันนี้ก็ฟังไว้เป็นข้อมูลนะคะเพื่อสำหรับตัวเองเวลาออกไปข้างนอกในช่วงหน้าร้อนจะได้ระวังตัวนะคะอันแรกเลยระดับแรกนะคะของฮีทที่มีผลกับร่างกายก็คือฮีทครัมป์นะคะฮีทครัมป์เนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรตะคริวแดดนะคะตะคริวแดดกล้ามเนื้อหดเกร็งนะจะเป็นที่กล้ามเนื้อมัดใหญ่นะคะเช่นน่องหรือว่าต้นขาแล้วก็กล้ามเนื้อหน้าท้องนะ อาจจะมีอาการเหงื่อออกมากแล้วก็หิวน้ำอ่อนเพลียนะแล้วก็มีอาการคลื่นไส้ร่วมด้วยนะคะอาการอย่างนี้เนี่ยถ้าเราอยู่ภายใต้ความร้อนเกิน30องศาไปนานๆเนี่ยแล้วเราเกิดอาการแบบนี้ให้สงสัยไว้ก่อนว่าเรามี heat cramps หรือเปล่าแต่ถ้ามันมีอะไรเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะ elevate มันจะเพิ่มไปในระดับของอีก2ตัวต่อไปนะซึ่งตัวนี้ heat cramps เนี่ยก็คือพอเราเริ่มมีอาการเนี่ยต้องรีบเข้าที่ร่มเลยนะคะรีบเข้าที่ร่มแต่อย่าเข้าไปในห้องแอร์ในทันทีนะคือเข้าที่ร่มแบบที่มีหลังคามีอากาศเปิดโล่งนะคะมีลมบ้างหรือว่าไม่โดนแดดว่างั้นเถอะนะคะแต่ว่าเป็นสถานที่โล่งนิดนึงมีสภาพมีเขาเรียกมีสเปซนะมีพื้นที่แล้วก็ค่อยๆนวดเบาๆถ้าเราไปคนเดียวก็ค่อยๆนวดในส่วนที่เรานวดได้เนี่ยนวดเบาๆนวดเบาๆนะคะแล้วก็จิบน้ำเปล่าหรือว่าเครื่องดื่มเกลือแร่ช้าๆอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งว่าถ้าเราออกไปข้างนอกในหน้าร้อนเนี่ยควรจะมีการพกพาน้ำดื่มไปด้วยนะน้ำดื่มในที่นี้ก็คืออาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรกระบอกน้ำส่วนตัวนะที่คือในโตรอนโตเนี่ยตามสถานที่บางแห่งเขาจะมีน้ำให้ฟรีให้กรอกน้ำดื่มฟรีนะฮะก็สามารถเอากระบอกไปหรือไม่ก็เอาน้ำติดไปด้วยใส่ในกระบอกไปด้วยเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะเอาละค่ะทีนี้กลับมาในเรื่องของตัวนี้นะคะ heat cramps นะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการในการที่จะดูแลตัวเองหลังจากที่เกิด heat cramps นะแต่ว่าเขาเตือนมาว่าอย่าดื่มน้ำคราวละมากๆให้ค่อยๆจิบนะค่อยๆจิบไม่งั้นร่างกายเราก็จะรับไม่ทันเหมือนกันนะอันที่สองระดับที่สองก็คือ heat exhaustion นะคะ heat exhaustion เนี่ยก็คือเขาเรียกว่าภาวะเพลียแดดนะเหงื่อออกมากผิดปกติเลยผิวหนังซีดเย็นนะแล้วก็มีอาการอ่อนเพลียด้วยเวียนศีรษะหน้ามืดคลื่นไส้ปวดหัวมาเลยนะมีอาเจียนร่วมด้วยนะอาจจะเป็นตะคริวร่วมด้วยอีกนะ
หัวใจเต้นเร็วหายใจเร็วหายใจตื้นนะอันนี้เนี่ยก็เป็นอาการของ heat exhaustion นะคะอย่างที่บอกถ้าอยู่ภายใต้ความร้อนนานๆใต้แดดนานๆตากแดดนานๆเนี่ยถ้ามีอาการพวกนี้ให้สงสัยไว้ก่อนว่าตัวเองกำลังมีอาการที่เกี่ยวกับ heat เกี่ยวกับความร้อนนะคะอันแรกที่เราเมื่อสักครู่คุยไปก็คือ heat cramps นะอันนี้ยกระดับขึ้นมานิดนึงเป็น heat exhaustion นะคะวิธีการเหมือนเดิมนะคะเข้าที่ร่มที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกเสร็จแล้วเนี่ยเสื้อผ้าที่เราสวมใส่เนี่ยมันหนาไปไหมหรือว่ามันรัดกุมเกินไปไหมไม่ได้บอกให้ถอดหรือแก้ผ้านะคะอย่างเช่นถ้าเรามีกระดุมนะคะมีกระดุมก็ปลดสัก1หรือ2เม็ดพอให้มีช่องระบายความร้อนออกจากตัวว่างั้นเถอะถ้าเรามีการใส่แจ็คเก็ตก็ถอดแจ็คเก็ตออกนะคะแบบแจ็คเก็ตกันลมกันอะไรเนี่ยให้ถอดออกนะคือทำให้ตัวให้เสื้อผ้าเนี่ยหลวมสบายนะหลวมสบายให้มีอากาศถ่ายเทถ้าเป็นไปได้ถ้าเรามีผ้าเช็ดหน้าหรือมีอะไรเนี่ยเทน้ำแล้วก็ซับนะให้ความร้อนมันค่อยๆกระจายออกไปแล้วก็วางถุงน้ำแข็งนะถ้าเป็นไปได้นะถ้ามีถ้าไม่มีก็ไม่มีทางเลือกอะนะแล้วก็จิบน้ำเย็นหรือว่าเครื่องดื่มเกลือแร่ถ้าไม่มีน้ำเย็นก็จิบน้ำนะคะค่อยๆจิบน้ำแต่อย่าจิบคราวละมากๆนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยถ้าเป็นระดับนี้ถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยเราก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็น heat cramps หรือว่าเป็น heat exhaustion นะคะก็ให้นอนราบนะนอนราบแล้วก็ยกเท้าสูงขึ้นเล็กน้อยนะแล้วก็ให้เลือดมันไหลเวียนไปเลี้ยงสมองได้ดีนะยกเท้าสูงขึ้นเล็กน้อยนอนราบลงไปถ้าพื้นที่นั้นมันไม่เปียกหรือไม่สกปรกมากก็คือเราก็ดูตามสถานการณ์ก็เข้าใจว่านะตอนนั้นเนี่ยร่างกายเราไม่พร้อมไม่เต็ม 100% อะไรเงี้ยใช้วิจารณญาณในขณะนั้นนะคะตัดสินใจนะทีนี้มาเรื่องระดับที่3ระดับนี้อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ก็คือเรื่องของ heat stroke นะ heat stroke หรือที่เรียกว่าภาวะโรคลมแดดนะโรคลมแดดเนี่ยเป็นภาวะวิกฤตเลยนะสำหรับร่างกายที่ไม่สามารถควบคุมความร้อนได้นะควบคุมอุณหภูมิในร่างกายนะไม่สามารถทำได้แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันเป็นถือเป็นเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ที่อันตรายถึงชีวิตเลยนะคะจะมีการสับสนมึนงงพูดจาเริ่มไม่รู้เรื่องแล้วบางคนมีอาการชักบางคนแบบหมดสติหัวใจเต้นเร็วหายใจตื้นมากนะคะคลื่นไส้อาเจียนมีไข้ขึ้นสูงอะไรอย่างเงี้ยนี่คืออาการที่วิกฤตแล้วสำหรับคนที่เป็น heat stroke ท่านใดที่อยู่โตรอนโตอยู่ในแคนาดามานานๆแล้วมีช่วงของหน้าร้อนที่ความร้อนขึ้นถึง40องศาในบางวันเนี่ยจะได้ยินข่าวว่าคนสูงอายุเนี่ยมักจะเข้าโรงพยาบาลหรือว่าเสียชีวิตมันก็ไม่ต่างจากคนไทยนะที่เวลาอยู่ตามพื้นที่ภูเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันพอหน้าหนาวแล้วมันเย็นมันลงไปลบนะประมาณลบ1ลบ2แล้วคนเรามันไม่ชินไงร่างกายของเรามันปรับตัวไม่ได้ไม่ชินก็อาจจะเสียชีวิตได้เหมือนกันนะคะเหมือนกันทางนี้เนี่ยเขาก็ไม่ค่อยชินกับความร้อนนะในหน้าร้อนของท่าที่อื่นเนี่ยไม่แน่ใจแต่ที่ในโตรอนโตเนี่ยหน้าร้อนบางครั้งเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่า heat wave มีเขาเรียกว่า heat alert อะไรประมาณนี้อุณหภูมิมันจะขึ้นไปถึง40องศา40 42อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอยู่ประมาณ 2-3 วันประมาณนี้นะคะแล้วก็หยุดหายไปอันนี้แหละที่เราต้องระวังนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าเราจะต้องออกไปข้างนอกแล้วเราก็ต้องดูเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยถ้าอุณหภูมิวันนั้นเนี่ยเขา forecast ว่ามัน30องศานะเตรียมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระบอกน้ำดื่มนะคะรวมทั้งถ้ามีพัดไปด้วยก็ดีเดี๋ยวนี้เขามีพัดลมไงพัดลมมือถืออะไรเงี้ยยุ้ยก็ซื้อมาจากเมืองไทยนะปีที่แล้วพัดลมมือถืออะไรเงี้ยก็เตรียมไปนะคะ เพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าร่างกายเราจะเกิดอะไรขึ้นบางทีออกไปอุณหภูมิอาจจะไม่ถึง30แต่บางทีออกไปแล้วโหแดดมาดูนั่นนี่เลยคือเราแบบขึ้นไปถึง30 31 32อะไรเงี้ยเราอาจจะไม่ไหวนะเราอาจจะไม่ไหวเพราะว่าถ้าอยู่โดยเฉพาะคนที่อยู่ในแคนาดามานานๆเนี่ยความทนต่อความร้อนเนี่ยกลับถึงเมืองไทยเนี่ยบ่นกันทุกคนเพราะว่ามันร้อนมากความร่างกายเราเริ่มไม่ชินแล้วไงนะอันนี้คือเรื่องของฮีทนะพอมาถึงระดับฮีทสโตรกที่พูดถึงเนี่ยอาการที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยวิธีการแก้ไขในเบื้องต้นนะก็คือรีบเข้าที่ร่ม
แต่ที่ร่มมีอากาศถ่ายเทนะแล้วก็เหมือนเดิมนะเสื้อผ้าสิ่งที่เครื่องแต่งกายที่เราใส่เนี่ยพยายามจะให้มันลูสมากที่สุดให้มันหลวมสบายมากที่สุดนะแล้วก็ใช้ผ้าชุบถ้าไม่มีน้ำเย็นใช้ผ้าชุบน้ำธรรมดาก็ได้ซับๆนะคะเพื่อให้อุณหภูมิในร่างกายเนี่ยมันค่อยๆเย็นลงนะคะเช็ดที่ไหนบ้างเช็ดที่คอเช็ดที่หน้าเช็ดที่ซอกคอด้านหลังนะคะแล้วก็แขนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ความร้อนมันเริ่มกระจายออกไปนะมันเป็นกับตัวช่วยแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นถ้าเรามีอาการหนักขนาดนี้แล้วเรารู้สึกว่าไม่ไหวนะคะเรียกรถพยาบาลโทร911เลยอันนี้คนที่อยู่ในแคนาดานะคอ911เลยบอกว่าฉันสงสัยว่าฉันจะมีฮีทสโตรกนะช่วยด้วยฉันอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อันนี้เป็นเรื่องของที่ตามมากับหน้าร้อนนะตามมากับหน้าร้อนบอกไว้ก่อนนะที่ผ่านมาอย่างที่บอกสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยร้อนแต่เผอิญวันนี้จะมาคุยเรื่องฮีทปุ๊บเนี่ยฝนตกนะคะแต่ไม่เป็นไรเก็บข้อมูลเตรียมไว้ก่อนนะคะเก็บข้อมูลเตรียมไว้ก่อนเรื่องต่อไปค่ะฟีฟ่านะ World Cup นะ World Cup เนี่ยปี2026เนี่ยมี3เจ้าภาพนะมีแคนาดาร่วมเป็นเจ้าภาพกับสหรัฐแล้วก็เม็กซิโกนะคะแล้วก็จะเริ่มขึ้นเร็วๆนี้แล้ว11มิถุนายนนะคะจนถึง19กรกฎาคมนะคะช่วงเวลาประมาณเดือนนิดหน่อยนะเดือนกับ7วันก็จะมีการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะฟีฟ่าเมื่อเร็วๆนี้ก็เริ่มมีข่าวว่าฟีฟ่าเขาห้ามให้นำไม่ให้นำน้ำดื่มนะคะเข้าไปในสนามนะก็มีคอมเมนต์กันมากมายเลยโน่นนั่นนี่จนเมื่อเช้าเนี่ยเห็นแคปชั่นเล็กๆนะยังไม่มีรายละเอียดนะคะยังไม่มีรายละเอียดแต่เห็นแคปชั่นเล็กๆว่าฟีฟ่าอนุญาตให้มีน้ำดื่มขวดขนาด500มิลลิลิตรนะซีลอย่างดีเข้าสนามได้1ขวดนะแต่ว่าขออนุญาตไปเก็บข้อมูลตรงนี้มาก่อนคราวหน้าจะมาบอกนะคะทีนี้ในแคนาดาเนี่ยจะมีการแข่งอยู่13นัดนะ FIFA World Cup เนี่ยจะมีการแข่งอยู่13นัดในโตรอนโตเนี่ยมีทั้งหมด6นัดอันนี้ขออนุญาตอ่านโพยนะเพราะว่ามันมีรายละเอียดนะในโตรอนโตเนี่ยมี6นัดนะคะทีมแคนาดาเนี่ยจะมีแข่งวันที่12มิถุนายนนะคะแล้วก็ในแวนคูเวอร์เนี่ยมีทั้งหมด7นัดด้วยกันนะคะทีมแคนาดาก็มีแข่งในวันที่13มิถุนายนแต่ว่าวันแข่งเนี่ยไม่แน่ใจว่าทีมแคนาดาหรือเปล่านะคะแต่ว่าวันแข่งในโตรอนโต6นัดเนี่ยจะมีวันที่12มิถุนายน17มิถุนายน20มิถุนายน23มิถุนายน26มิถุนายนแล้วก็2กรกฎาคมนะคะทั้งหมด6นัดด้วยกัน1 2 3 4 5 6นะ6นัดในโตรอนโตในแวนคูเวอร์นะคะในแวนคูเวอร์มี7นัดนะคะ7นัดเริ่มวันที่13มิถุนายนตามมาด้วย18มิถุนายน21มิถุนายน24มิถุนายน26มิถุนายน2กรกฎาคมและ7กรกฎาคมนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าถ้าจำกันได้เนี่ยเราเคยมีแขกรับเชิญมาคุยเรื่องบอลโลกด้วยนะถ้าจำได้นะทีนี้ที่เรื่องฟีฟ่าเวิลด์คัพเนี่ยมันจะมีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามานะเพื่อมาชมการแข่งขันฟุตบอลนะอันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันจะเกิดการที่เรียกว่า crowded คือคนจะเยอะนะคนจะเยอะมากรถสาธารณะต่างๆก็จะเยอะ Uber นะก็จะเต็มถนนรถเมล์รถไฟฟ้าก็จะแน่นนะในช่วงการแข่งขันนะคะรวมทั้งสถานที่ต่างๆก็อยากจะบอกว่าให้ทุกท่านเนี่ยวางแผนให้ดีวางแผนการเดินทางให้ดีนะเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าท่านใดใช้รถสาธารณะเนี่ยก็ต้องบอกว่าในช่วงที่มีการแข่งขันคอยติดตามนะคะช่วงเวลาไหนแล้วก็ก่อนหน้านั้น2ชั่วโมงหลังจากนั้นการแข่งขัน2ชั่วโมงเนี่ยให้เตรียมตัวไว้เลยว่ามันจะมีคนแน่นนะมันคนมันจะแน่นมากในขณะเดียวกันบนท้องถนนรถก็จะเยอะนะแล้วคนก็จะเดินตามท้องถนนเยอะด้วยนะก่อนหน้าเวลาแข่งขัน2ชั่วโมงหลังแข่งขัน2ชั่วโมงอันนี้ยุ้ยคิดเองนะขออนุญาตเสนอความเห็นช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่คนเยอะมากเตรียมให้ดีถ้าจำเป็นต้องไปตามนัดหรือว่าต้องไปทำงานตามเวลาเตรียมให้ดีเลยเตรียมตัวให้ดีนะคะทีนี้ท่านใดที่ขับรถไปเองอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึง
จอดรถจะจอดตรงไหนอะไรยังไงโอ้เรื่องเยอะมากนะคะเรื่องเยอะมากคนแต่ว่าก็ต้องบอกว่าดีสำหรับเมืองดีสำหรับประเทศที่มีชาวต่างชาติเข้ามานะคะถ้าเป็นชาวต่างชาติที่ดีนะปฏิบัติตามกฎระเบียบปฏิบัติตามกฎหมายแล้วก็เข้ามาชมการแข่งขันแบบเขาเรียกว่าอะไรมีวัฒนธรรมนะอันนั้นก็จะเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเงินก็ไหลเข้าประเทศนะคะเงินก็ไหลเข้าประเทศแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีเงินใช้จ่ายออกไปในการโปรโมทด้วยนะเราก็ไม่ว่ากันอันนี้ก็เป็นเรื่องของฟีฟ่าอย่าลืมนะคะ2เมืองที่มีการแข่งขันคือโตรอนโต6นัดวันที่12มิถุนายน17มิถุนายน20มิถุนายน23มิถุนายน26มิถุนายนและ2กรกฎาคมในแวนคูเวอร์7นัดนะคะ7นัดแข่งขันก็คือ13 18 21 24 26มิถุนายนแล้วก็ตามมาด้วย2กรกฎาคมและ7กรกฎาคมนะคะใครที่ต้องสัญจรไปในทิศทางนั้นหรือว่าในบริเวณนั้นก็วางแผนกันให้ดีเพราะว่าอาจจะใช้เวลามากกว่าปกตินะคะแล้วก็แม้จะใช้รถสาธารณะก็ตามก็ต้องวางแผนให้ดีก่อน2ชั่วโมงก่อนเวลาแข่ง2ชั่วโมงหลังเวลาแข่ง2ชั่วโมงนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังในเรื่องของการสัญจรนะคะเรื่องต่อไปนะคะเรื่องต่อไปที่เราจะคุยกันนะเป็นเรื่องของพัฒนาการของคนขอเงินตามสีแยกจราจรไม่ใช่มีแค่เมืองไทยนะคะเมืองไทยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอะไรที่น่ารักนะถึงแม้จะผิดกฎหมายก็ตามไม่รู้ผิดกฎหมายหรือเปล่านะจำไม่ได้แล้วแต่ว่าน่ารักตรงที่ว่าเขาไม่ได้ขอเงินเขาขายของนะคะขายของบางทีรถติดนะขายถั่วต้มเผื่อคนในรถจะได้กินบ้างนะบางทีซื้อกลับบ้านนะตอนเย็นแล้วเผื่อจะซื้อกลับบ้านไปฝากลูกยาคูนะคะบางทีก็ขายพวงมาลัยอ่ะรถใครที่มีบูชาแม่ย่านางหน้ารถหรือว่าพระเพลออะไรก็อาจจะแขวนนะอันนั้นคือเมืองไทยแล้วเป็นมานานแล้วนะคะเป็นมานานแล้วแต่ว่าที่นี่ที่ยุ้ยเห็นในโตรอนโตเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีขอเงินตามสี่แยกนะคะเดินขอปกตินะบางคนก็ป่วยนะใส่เฝือกมาบางคนก็อะไรเนี่ยมีนะคะที่โตรอนโตเนี่ยมีขอเงินตามสี่แยกก็จะมีตอนหลังก็เริ่มมีมากขึ้นเริ่มมีป้ายนะคะเริ่มมีการถือป้ายว่าฉันเดือดร้อนจำเป็นต้องนะขอเงินหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มมีป้ายนะอันนี้เป็นพัฒนาการมาเรื่อยๆนะคะตั้งแต่ประมาณ2เดือนก่อนนะ2เดือนเกิดก่อนเนี่ยยุ้ยเริ่มเห็นนะคะเริ่มเห็นตามสี่แยกก็คือตอนนี้มีเกือบทุกสี่แยกที่ยุ้ยผ่านเลยนะจริงๆเริ่มเห็นแล้วก็คือว่าเริ่มมีกระป๋องดอกไม้นะกระป๋องดอกไม้แบบดอกกุหลาบที่เป็นดอกเดียวเนี่ยแล้วก็ห่อแรปพลาสติกนะคะไม่เคยแวะยุ้ยไม่เคยแวะถามแล้วก็ไม่เคยซื้อไม่เคยอะไรก็เลยไม่แน่ใจว่าจริงๆเขาซื้อหรือเปล่าแต่เข้าใจว่าเหมือนกับขายหรือว่าอาจจะให้ขอเงินแล้วก็ให้ดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะแต่ถือว่าเป็นการพัฒนาการขอเงินตามสี่แยกนะบางคนเนี่ยมาเป็นคู่นะคะมาเป็นคู่คนนึงอยู่จริงๆไม่ใช่เป็นคู่นะเป็นเหมือนแฟมิลี่มาเลยนะคนหนึ่งอยู่ทางรถวิ่งทางนี้ถ้าเป็นสี่แยกอีกคนหนึ่งอยู่ทางรถวิ่งทางนี้อีกคนหนึ่งอยู่ทางรถวิ่งทางนู้นสี่มุมนะสี่มุมก็เป็นการประสานการทำงานด้วยกันนะอันนี้เนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าผิดกฎหมายไหมเพราะยังไม่ได้ศึกษานะคะยุ้ยยังไม่ได้ศึกษาว่ามันผิดกฎหมายหรือเปล่าแต่ว่าท่านใดที่ขับรถเนี่ยก็จะเห็นว่าเริ่มมีเนี่ยขอเงินตามสี่แยกไม่รู้ว่าในเมืองมีไหมในเมืองไม่น่ามีหรอกเพราะว่ามันแน่นเกินไปนะแต่ว่าในสกาโบโรมีนะคะทางฝั่งของทางเวสก็มีนะอิโตบิโกมีนะคะแล้วก็ในส่วนของนอร์ทยอร์กแล้วก็อีสยอร์กก็มีนะคะตอนนี้เริ่มมีที่ยุ้ยผ่านเนี่ยเห็นเกือบทุกสี่แยกเลยนะคะในการขอเงินบางคนก็บอกว่าไม่มีที่อยู่นะคะไม่มีจ่ายค่าเช่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ออกมาขออันนี้ก็ต้องถือว่ามันก็สะท้อนเศรษฐกิจบางอย่างขณะเดียวกันมันก็ทำให้เราเห็นว่ามันก็มีจริงๆต้องบอกว่ามันมีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะบางคนก็เดือดร้อนจริงๆบางคนก็ไม่ได้เดือดร้อนจริงแต่ว่าไม่อยากไปทำอย่างอื่นนะอย่างนี้มันง่ายก็มีนะสมัยก่อนเนี่ยโดยเฉพาะช่วงโควิดเนี่ยยุ้ยจะมีการทำก็ไม่ได้เคยไปเป่าประกาศก็มีการคุยกันที่นี่เท่านั้นแหละนะคะยุ้ยจะมีการทำซองใส่ถุงซิปล็อกนะคะแล้วมีแบงค์5เหรียญแล้วก็มีหน้ากาก5อันนะใส่ลงไป
ก็บไว้ในรถนี่แหละแล้วพอผ่านตามสี่แยกเนี่ยถ้าเกิดมีในตอนนั้นช่วงโควิดไงมันลำบากพอสมควรก็ยุ่งยากแล้วก็คนก็หน้ากากมันก็มีค่าใช้จ่ายเนาะก็เนี่ยแจกนะคะแจกเจอที่ไหนก็แจกเจอที่ไหนก็แจกเดือนนึงทำอยู่เยอะมากนะคะก็แจกแล้วก็ตอนหลังเนี่ยก็ค่อยๆซาไปหลังจากสถานการณ์เริ่มดีขึ้นก็ค่อยๆซาไปตอนนี้ก็ไม่ได้ทำแล้วนะคะแต่ก็ยังมีเหลืออยู่ 2-3 ซองอยู่ในรถนะก็ยังเก็บไว้อยู่แล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เป็นช่วงหน้าหนาวก็ใช้วิธีซื้อหมวกซื้อถุงมือซื้ออะไรเนี่ยจากร้านเหรียญเดียวเนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยก็ใส่ถุงไว้แจกเหมือนกันนะคะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ยุ้ยพอจะทำได้ในขณะนั้นนะก็เป็นอะไรที่เรานะแต่ว่าในช่วงยอมรับว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่ early retire มาแล้วนะคะแล้วก็ต้องกลับเมืองไทยหลายเดือนเนี่ยคือการให้สิ่งเหล่านี้มันก็น้อยลงเพราะว่าเราก็เริ่มมีความรู้สึกว่าเราก็ต้องดูแลตัวเองนะและขณะเดียวกันคือทุกคนก็มีเรื่องที่ต้องใช้จ่ายนะในขณะที่เราเองสมัยก่อนเราทำงานเราก็มีเงินไงมีเงินเดือนที่จะให้ได้ตอนนี้ไม่ได้หมายความว่าเรายากจนลงหรืออะไรนะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ทำงานแล้วอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือเงินที่เรามีเราก็ต้องใช้จ่ายอย่างมีสติถูกไหมคะอย่างมีสติในการที่จะดูแลตัวเองนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไว้มีโอกาสจะมาคุยกันนะในเรื่องเกษียณว่าเกษียณแล้วเนี่ยตัวเองเจอประสบการณ์อะไรยังไงนะไว้ค่อยมาคุยกันถ้ามีโอกาสนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เล่าสู่กันฟังนะว่ามันมีการขอเงินตามสี่แยกที่ปัจจุบันเนี่ยในโตรอนโตมีการพัฒนานะมีการพัฒนาเป็นระดับเป็นแบบนี้แล้วนะคะอันนี้ก็เล่าให้ฟังอีกเรื่องนึงค่ะคือเห็นกระตาเลยเมื่อ2วันก่อนนะคนที่มันก็เลยทำให้เรานึกถึงเรื่องนี้คือมีคนหนึ่งไม่ใช่วัยรุ่นแล้วล่ะโตแล้วผู้ชายเขาใช้ e-scooter นะเขาใช้ e-scooterแล้วแทนที่เขาจะขับในเลนจักรยานหรือว่าไม่รู้ขับได้หรือเปล่าในเลนจักรยานเพราะกฎหมายก็ยังไม่มีอ่ะแล้วก็ขับแอบในช่องทางขวาสุดนะเพราะว่าในแคนาดาเนี่ยช่องทางขวาสุดคือช่องช้าสุดช่องซ้ายสุดคือช่องเร็วต่างจากเมืองไทยนะเมืองไทยคือช่องซ้ายสุดนี่คือช้าแล้วก็ช่องขวานี่คือเร็วใช่หรือเปล่าใช่นะคะคือเขาก็ขับแทนที่จะขับในช่องขวาที่เป็นช่องช้าสุดเนี่ยปรากฏว่าเขาขับกลางถนนเลยอย่างมี3เลนเนี่ยเขาก็มาขับเลนที่2แล้วก็อยู่ตรงกลางนะแล้วก็ขับไปนี่ขับย้อนไปคือพูดตรงๆว่าอันตรายสุดๆไม่ใช่อันตรายตัวเขาคนเดียวนะเขากำลังสร้างความเดือดร้อนให้กับคนใช้รถใช้ถนนนะนั่นคือสิ่งที่เราเห็นแล้วเราตกใจและอันตรายมากนะคะจะบีบแตรก็ไม่กล้าเพราะเนื่องจากกลัวเขาพอฟังแตรตกใจเกิดล้มขึ้นมานะเราก็เป็นห่วงแต่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือ e-scooter e-bike นะแล้วก็มอเตอร์ไซค์ตอนนี้หน้าร้อนเริ่มออกกันมาแล้วนะอย่าง e-scooter หรือ e-bike เนี่ยคือน่าจะถือว่าเป็นจักรยานนะกฎหมายยังไม่ครอบคลุมนะคะในขณะที่มอเตอร์ไซค์เนี่ยจริงๆแล้วเขาต้องถือว่าเป็นรถ1คันเขาไม่มีสิทธิ์จะมาแทรกตามช่องเหมือนกับเมืองไทยเหมือนกับประเทศอื่นๆที่แบบพอมีช่องว่างก็แทรกไม่ได้นะคะจริงๆแล้วอันนั้นผิดกฎหมายแล้วพอหน้าร้อนเนี่ยจะมีเรื่องของการที่มอเตอร์ไซค์ถูกชนรถยนต์ชนมีการตายมีการเสียชีวิตบาดเจ็บอะไรเงี้ยเยอะมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยขาดความรับผิดชอบบางคนนะขาดความรับผิดชอบเขาควรจะต้องศึกษากฎหมายว่าการที่ขี่มอเตอร์ไซค์มีทะเบียนเนี่ยอยู่บนถนนเนี่ยเขาจะต้องถือว่าเขาเป็นรถ1คันเขาจะต้องขับตามกันไปเหมือนรถ1คันระวังทางนู่นนั่นเหมือนรถ1คันนะคะอันนั้นคือเรื่องของกฎหมายแต่ว่ากฎหมายเกี่ยวกับ e-scooter e-bike ไม่แน่ใจว่าตกลงว่าที่นี่เนี่ยเขาจะมีกฎหมายครอบคลุมอะไรยังไงนะไม่รู้เลยจักรยานก็เหมือนกันนะคะจักรยานสิ่งที่ยุ้ยบอกตรงๆว่าขอคอมเมนต์แรงๆสำหรับคนขี่จักรยานบางคนที่คิดว่าฉันขี่จักรยานฉันรักโลกฉันขี่จักรยานพวกเธอต้องให้ทางฉันโน่นนั่นนี่ยุ้ยถือว่าไม่ใช่ค่ะมันต้องเป็นการใช้รถร่วมใช้ถนนร่วมกันนะคุณก็ต้องมีกฎของคุณจักรยานเหมือนการที่จะขี่บนทางม้าลายข้ามถนนเนี่ยคุณขี่ไม่ได้นะคุณจริงๆแล้วคุณต้องลงแล้วจูงจักรยานคุณไม่สามารถจะขี่บนทางม้าลายได้
แต่ทุกก็เห็นทุกวันนี้ก็ขี่กันตำรวจก็ไม่มีนะไม่มีใครจับแต่ทางที่ถูกคือคุณต้องลงแล้วจูงจักรยานข้ามถนนนะคะอันที่สองก็คือว่าเวลาคุณหยุดสต็อปเนี่ยคือรถหยุดอะไรคุณก็ต้องหยุดคุณจะถือว่าคุณเป็นจักรยานแล้วคุณผ่านไม่ได้เพราะว่าในขณะที่มีสต็อปไซน์เนี่ยคือบางทีหยุดแล้วก็บางทีไฟแดงนี่แหละคนข้ามถนนนะใช้รถใช้ถนนร่วมกันมันก็ต้องช่วยกันนะมันก็ต้องช่วยกันแล้วก็เอื้ออาทรซึ่งกันและกันอันนี้เป็นสิ่งที่บอกตรงๆว่าเราก็ไม่รู้ว่ากฎหมายครอบคลุมไปถึงไหนแล้วมีการบัญญัติอะไรกันขึ้นมาบ้างแล้วหรือเปล่านะมันเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นมากแล้วก็อันตรายไม่ใช่อันตรายแค่คนขับขี่e-bike e-scooter หรือมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวมันอันตรายสำหรับคนใช้รถใช้ถนนคนอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นคนข้ามถนนหรือว่าคนขับรถยนต์ที่อยู่บนถนนแต่คนขับรถหลายๆคนนะคะหลายๆคนก็ขาดความรับผิดชอบเช่นกันด้วยความที่รถมันติดมากก็อยากจะรีบไปอยากจะเรียกมีอยู่ครั้งนึงก็คือรถติดไฟแดงแล้วอ่ะยุ้ยคันแรกแล้วอีกคันนึงแล้วมีเลนที่ขวาสุดที่จะเลี้ยวเนี่ยไฟแดงแล้วนะหยุดแล้วไอ้คันข้างหลังมาชวบขึ้นไปทางเลนขวาที่จะเลี้ยวเนี่ยไม่เลี้ยวครับตัดเข้ามาตรงไปผ่าไฟแดงก็มีเหมือนกันเดี๋ยวนี้บอกตรงๆว่าการขับรถใช้รถใช้ถนนในโตรอนโตมันไม่เหมือนก่อนมันอันตรายกว่าเดิมเยอะมากนะคะขับรถแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราต้องระวังแทนคนอื่นด้วยแทนคนขับรถแทนคนใช้รถใช้ถนนคนอื่นด้วยเราก็ต้องระวังอีกกรณีหนึ่งก็คือคนข้ามถนนก็น่ากลัวตรงไหนรู้ไหมคะตรงที่ว่ายังไม่ทันไฟเขียวก็ลงมายืนรอมันก็ทำให้เกิดคนที่รถจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเนี่ยก็เกิดไปไม่ได้ไงไปไม่ได้มันถือว่าเป็นความเห็นในตัวอย่างหนึ่งนะคืออย่าเพิ่งลงมารอไฟเขียวก่อนมันไม่ได้เร็วขึ้นหรอกกับอีกแค่2ก้าวนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากให้ระวังจะว่าบ่นก็ใช่จะว่ามาเตือนกันก็ใช่จะมาเล่าให้ฟังก็ใช่นะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็คือเพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายอยากจะให้ระวังกันให้มากนะคะเพราะว่าอย่างคนข้ามถนนเนี่ยบางทีเราเจ็บเนี่ยเฮ้ยเราก็คิดว่าเราสู้ได้เราโน่นนั่นนี่ได้แต่จริงๆแล้วเราเจ็บไงนะเราเจ็บต้องระวังนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องระวังโหนี่คุยกันมาตั้งนานนะเนี่ยมาอีกเรื่องนึงจริงๆจะพูดถึงเรื่องการให้บริการของ Life Lab นะตรวจเลือดอะไรต่ออะไรแต่ว่าอาจจะไม่ทันนะเรามาฟังอันนี้ก่อนก็คือว่าสัปดาห์ที่แล้ววันที่31พฤษภาคม2569ก็มีการจัดงานทำบุญวันวิสาขาบูชาไปแล้วนะคะไปแล้วทั้งหมด1 2 3 4 4วัดนะแต่ว่าวันที่7นะคะวันพรุ่งนี้7มิถุนายน2519ยังมีอีก2วัดที่จะมีงานวันวิสาขบูชานะคะก็คือวัดราชธรรมวิริยาราม2ที่ไนกราฟอลส์นะคะแล้วก็เป็นงานที่ก่อตั้งครบวัดครบรอบ29ปีด้วยนะคะเริ่มเวลา 10:30 นาทีวันพรุ่งนี้นะคะวันพรุ่งนี้7มิถุนายน2569ที่วัดราชธรรมวิริยาราม2ไนกราฟอลส์แล้วก็อีกวัดหนึ่งนะคะวัดยานวิริยา3ที่แคลการีนะคะที่แคลการีเริ่ม 9:30 นาทีนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของงานวิสาขบูชาที่ยังเหลืออยู่นะเอาละค่ะวันนี้นะคะFacebook Live เราขอลาไปก่อนนะคะเราขอลา Facebook Live ไปก่อนเราเจอกันได้ใหม่คราวหน้าขอบคุณที่ติดตามฟังนะคะแล้วก็สวัสดีทุกท่านอย่าลืมนะคะเจอที่ไหนอย่าลืมทักเพราะว่าคือยุ้ยขออภัยแล้วก็ขอโทษจริงๆที่มีปัญหาเรื่องจำหน้าคนจำชื่อคนเดี๋ยวนี้ความจำไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะยังกลัวอยู่ว่าตัวเองจะเป็นดิเมนเชียหรืออัลไซเมอร์เมื่ออายุมากขึ้นหรือเปล่านะคะแล้วตัวเองก็มีเบาหวานด้วยนะเอาละค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วเราเจอกัน Facebook Live ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าขอบคุณค่ะสำหรับท่านที่อยู่ทางวิทยุนะคะตอนนี้เนี่ยเรามาฟังเพลงกันนิดนึงนะคะเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่คุณโรสสิรินทิพย์เนี่ยอนุญาตให้ใช้เปิดได้นะคะอนุญาตให้ใช้เปิดได้เพลงนี้เป็นเสียงของคุณโทนี่ลุยแล้วก็คุณโรสสิรินทิพย์นะคะแล้วก็ท่านใดที่สนใจติดตามเสียงของติดตามผลงานของคุณโทนี่ลุยก็ติดตามได้ที่ช่อง YouTube ค่ะโทนี่ลุยแล้วก็สะกดนะคะ TONEYLIU
โทนี่ลุยนะคะช่อง YouTube ลองหาดูนะคะแล้วก็สำหรับท่านใดที่สนใจจะติดตามผลงานแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวของคุณโรสซิรินทิพย์ค่ะติดตามได้ทาง IG แล้วก็ Facebook นะคะที่ @rosirintipp นะคะเพลงนี้เป็นเสียงของคุณโทนี่ลุยและคุณโรสซิรินทิพย์ชื่อเพลงว่าไออุ่นต้องห้ามเชิญรับฟังค่ะ

ค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะรายการไทยเรดิโอแคนาดาเราต้องขอลาไปก่อนค่ะเราเจอกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเพลงสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะเราไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองนะคะแต่ว่าเรารณรงค์ให้ทุกคนรักเมืองไทยค่ะ